ก็คือสุยเรนดันเบตั้งไหนเจ็ดหุ่นเจ้าสิกว่าเมียอุ่นละอัมโกดังอุ่นโบวันทันต้องสิที่เลี้ยงแก่สิที่ชิงกุลยกนี่ต้องให้พกไปชี้จะไม่ได้害到咱这个囡哦做着私生子无被这个孤立啊！不过呢，和你抛弃这中间吼，恁祖妈我那真唔甘，想到迄个十月怀胎，变到一个坚强要流出来吼，啊！无恁来抛弃吼，连江接过来拍算来。